0: they walk really slow like this.
1: Oh. Pourquoi cette ville lui plaît? Pourquoi il a choisi de s'y installer?
2: It's the best skyline in the world.
3: ทุกอย่างมันรวมอยู่ที่นี่ให้คุณแล้วแล้ว why not ทำไมถึงจะไม่มามาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
4: 世界在此相遇热爱从此生长我为什么住在这里因为这里有他因为中国有我的家贵州卫视跨国文化观察纪实节目我为什么住在这里每周五21:20播出

0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไหมที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นเนอะคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบใส่กินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
0: 好香啊贵州蛋包洋芋
4: 哎呦我也想吃

0: Yes, ready, go.
1: ราคาหลังล้านสุดคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมัน